0: ตัดดูนะฮะปามาติปามาติอุ
1: nya panjang
0: fa mati uhunna wasarrihu